ข้อเส้นเจตุเอชิงสนามมันนักยนายโยเจกังขอสมมันนองเวียนโยเจเนี่ยอินาจังเกนฟาดเมียนากวยเจมาแกงจังยุ่งเหยิง